บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมโนะโตโยบวกแง่งบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสุตั้งตามตัวปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติหมอกมุยังมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติตะนงโบนี่ปากายอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอี